ดวลายคืนดากระโปรงตลอดมากระหัตลอดเลยเนี่ยเห็นในสกนักมันในกรอกลังงานไม่จู้สู้ไปจีเห็นในการไม่หาเรียกขยันไม่ได้แฟมแต่มันหางานตลอดเลยงานพอเบ้เห็นเอากรไลฟ์กับแม่ไลฟ์ฮะมิริเอฟเอ็มออฟฟิเชียลเดี๋ยวเห็นในแต่กุ๊กสินะเฮติฮะเฟซเรดิโอขยันในมิริเอฟเอ็มเฮติฮะเฟซบุ๊กเรดิโอขยันมิริเอฟเอ็มอย่างสลบีมันนะฮารินตลอดอัฟยานะมาฮิวส์แล้วมันอ่ะรอแต่ปีจีได้อยากเลยเนี่ยสวัสดีดิจิซุนกันนะสลามนชริยาดีเจกันนะสหบาทฮาริโดขยายมิเรียแฟมมีหนอตัวนัดเตะมลูปะเอิญนะสกันนับสวัสดีดุยกันฮารินตลออาฟิอานามาฮิวส์มานำมาปาวะกลิมาตานาบารัตอินโดนีเซียโอเคมีตำลิมนั่งเตะปีจีเดินในกามะตลอมากราฮปีจีเดฮาริโดขยายนะมิเรียแฟมแต่เมื่อนั้นไงแต่จะเกี่ยวลายันโดตาลมาดัลเลตามหุ่นนักมณีตามาลังเตตาลมาดัลเลตามมาสราวะแต่เมื่อนั้นไงแต่จะเกี่ยวลายันโดตามมินาพลังเงติอันกุศิฮะเพฮติฮะเฟซบุ๊กรีดิโอขยันเห็นนะยันนะบาราเตจอกิโอลายันโดอัลังอันบาราจัดที่ตลาดเลตัมบีอันนี้ฮะนะอากูบารังรัวมันตลอดอัลังอากาปิตโมฮะแล้วมันเว็บประสมีจับตานะเมทิโอโรลจีมาเลเซียเกี่ยวโดเลบีอันนี้อันนี้อบาฮิบลาร์เฮะคุริอาวันอัลังเตตาลามาดัลเลห์ลิรินเดฮินนักมาลามอันนี้อุสานฮะคุริอาวันอัลังเตตาลามาดัลเลห์ลิรินได้นาการเกษตรโดยนามัน20ตลอดอัตังตลอด24ดราเซลเซียสวันนั้นจิมาโดจิเฮติปลุจิโดบุลันลิมาจิมานะอันงิวอุสานฮะคุริอาวันเลวีอันงิวบ่ฮิบลาริฮะคุริอาวันนั่งลังเตะตะลำมาดาเลห์ลิรินมาลำอันงิวอุสานฮะคุริอาวันนั่งลังเตะตะลำดาเลห์ลิรินดาหินกหันเกสุดโดเฮนามานะ20ตลอดอัตังตลอด24ดราเซลเซียสวันนั้นโด22โดบุลันลิมาจิมาอันงิวอุสานฮะคุริอาวันนั่งลังเตะตะลำมาดาเลห์ลิรินดาเห็นเลวีอันงี้บ่ฮิบลาเรคุริอาวันอัลังเตตะอัลมาดาเลห์ลิรินดาเห็นมาลัมอันงี้อุสานฮะคุริอาวันอัลังเตตะอัลมาดาเลห์ลิรินดาเห็นกะฮันเกสุดโดเฮนามันนา20ตลอดอัตังตลอด24ดราเซลเซียสวันนั้น20ตลอด25Jema anngi usan ha kuri-kuri awan alang te ta ala madaleh lirin lebih anngi bahu blare ha kuri-kuri awan alang te ta ala madaleh lirin dahin malam anngi usan ha kuri-kuri awan alang te ta ala madaleh lirin dahin negahan ke sudo ihak na mana 20 telok atang 34 darjah celsius jadi nunani tama peji ta ala mekyo layando nah hari lebih ni dahin atang Pulu telok dua bulan lima atau ngah dua telok belua minggu langsung atang ni alatam jam lim tejo hatame ano tam temaya hadui alang entam na jadi nunani tam peji tejo dengah barat jokyo layando mana telok lebih ane. Okay, mana telok lang lebo hawas pasal kena payak. Nuna perlu mana telok lang lebo Facebook, Facebook Radio Kaya Mere FM sayu dohinan mana telok lim batang daho do ini do mana ni hak nah seteguh kasih ibu. Mana telok lim Radio Kaya Mere FM ngabji tam.